0: ันตะลึงในอินลานฮีอายังเนี่ยเมื่อเทโกจินตังมุตะกูเวกาละตะวุตันเอนเตนิมปินีเฮปรินอากากูตะมินลันตะเลกตีเรนารุกวนเรปนังวุตะโลเนมปินีอายาลารันมิกาอาจาลึกตันอินไอโฮตุวะไอเวญินลานงีอินลานนี่ฮะปกูเวกูวนเรอังวนรออิงฮารัมตะราเยนนกุนอินเลนตะฮีอินเลนตันมัธีซอกไอเกกะกาอินเลงอมตะโอวะนกุนอือกะเมเนตะราเยนอินลานฮีตะเอลตะเรอินลานตีอีเวกุนคูนกุนเรนารุกไลนะตาริงเฮปานามินนะฮีนะจัมเวลตะเลกะฮีเมนเยปติยิปกูติฮีไอฮารุกันปันกอกะระกอลานุนลามักเลลปาตีนุปินลานตีไอฮารุกะจังอัตโรจินมินัจเกยตักเตเซลโยอัยโยวังไปงัจคืดเยรโกตะลูนระตะมินเนกาโกไรเวนนังยีตะมินเนอินลานอันเนลานตีตะมญีงเอลานตีเมโตอุลาลากาฮาโปงัจฮังเมอูลเรลฮาเตมอัมฮากีเตนราซากุยลูนเรงัจอัมเกเตเรอัมอินเอเนรลาเอนงัจงาตีอัปโมเฟลลูนเมงัจอัมฮากีเตนเรปันงัจอังวนตะกิรังนานังเอลูนเมอิปีเรฮาเลนะเอนเตเยเฮงอุกไอยังญีไอเอลเลปอร์วอร์ยิบินลานยีเฮงอินลานไอกูลตะกาไออิมกินยอฮาเลนะยียิบตะทูเวนยินงายนะตะเน็ตเน็ตมานะกูนเมนะมูเฮงมานะกูนะมูงายตุเฟมงระมูตะมันละกูนฮาเลนะฮายีอินเตตะปินลานราปูกูกูนระงายลานมันกอลงายลานมันกอลอุมังฮาโกอังุนกอฮีวงอินเตเยฮีตะเฮงาเนอินลานไออิมอันเนกินยอยีมูลันฮาไอ้ยังงี้ไอ้ห่างเงินลุนตาไอ้ฮาเลนะเรื่อยังงัดแหวกูเรไปหุ่นตากันนำมาลุนแรงไอ้ไปมึงงั้นไม่เจอเนี่ยแรงไอ้ไอ้อิมเป็นเนี่ยหางตีอับโมเฟฮีไอ้ยังงี้ฮักกูตะกูเรไอ้ไม่เจอเนี่ยไอ้อิมเป็นเนี่ยงั้นตานึงเงินเมงไอ้อินลุนติมตะกี้รังเงินตะติมอะไรตุลึงหางตีอับอาเฟ่เมอัมมีกูดยันตำกูนเรอัมก็ลอยันอิมอินปู่อุมังอิมตินเกอจะอินเร่อังโวอินเร่งี้ก่อนอับตินเกอจะเย่แม่พิรูแกนอสินอุเร่ไว้เงจินเต้นางโวจูงามตินเกอจะตะมัดละอุตะก้อสินเงจอัมตะเกจตันงึกตันอมินงามเงียปันเอลเต้แม่เมนอันโนนะอันเน่มูลตามินเงจนินนมยากูแม่งามตินเกอจะเย่แม่มาปูกูเงียวังอายันงาเงินงามตินเกอจะตะก้อสินเงจตับเงียนับยังอินเร่อันโวอินเร่เงจอายเลนจูเย่จูยาโกตันตายังก็เร่อไอ้เกี่ยงก็เร่ตระหายันอินลานอินเลนเทนยีไอ้มาเยี่ยงยีอินเอเยตักตังมุสอกไอ้ห่างงี้ตระหายันอินเลนเร่ห่างงวนตระหายันรอจูไงยิน
1: งาจินตาฮีห่างงามตระหายันรออีอัลลังอัมเวิลด์เพรสฟิตติ้งราหอยะชุดิตนอร์เบิร์ตหอยเด็กหุ่นงาอังเรเฮกตมินเอตเฮตตินเกกะติกเกกเนี่ยมาคอยส์อัลงาม Church of the Transfiguration.